0: ให้นึกครั้งก็ตาบุคายเกซึ่งกอกทุ่มขนาดนี้ฟ้าจิงทางแลนึงลูกรกนี่ต้องกระจ่างไตแบบจริโนมาทางไงตอนนี้นะบากไงชอดอร์ไตมหันปูร์มหกุมานีบารอดบังลาเดสอารีนี่บารามิเตอร์อัมเชยโอฮอร์นี่ดามจาร์นิสมีไตนี่ฟงนี่ดามบาจระลูกรกนี่ทางไลสุธานีกิซิซามานาบ็อกซินมุงบ็อกซินจักขะโอดากิมุงตินินิสมีเจงไงบัสกังอากอสต์ตัลนีซัลจีจุกุซัลมารีจระตองกันหนีไงก็มุงกัชวะชักลายจักค่ะโอชักลายจักจระวะพุลิสซีอาร์ฟีเอฟบีเอสเอฟไต่ฮัสเต้มหกุมานีไนคอลฟังนี้ก็ชิมงมันจากนังคุกจากชามุงก็กระดาลจากอำเภอบอรกรกแต่อินชาคำยันนุคงนี้บอรกรกซิมิโนทางไลชูคลายมันนายหนีเนยบอชักไลจากกันแต่เจ็บบอรกรกเอรังเอรังชามุงกรีตุมุงโนโออำใจโอทางกังกังเกบอรกนิชาเขาว่ากระดักมาจราจักนายหนีบอชักไลจากกัน
1: MBB Universityอาจจะก็ admission ว่ากี่ชักลายจะก็2026-27นี่ว่ากี่หรอ common university entrance test น่าจะก็ไหนอาบุ้งค่ะ national testing agency NTA นี่บักขักที MA in English MA political science mathematics master in library information science อาบุ้งนี่ว่ากี่ bachelor of library and information science นี่ว่ากี่अब ना जाता है जनरल कैंडिडेट उन बागे रंग नहीं और राशा ते एसटी एससी फिजिकल हैंडीकैप जेतोंग नहीं रोक बंगली बागे नहीं और रंग 50 अब शिड्यूल लंका नंग सबमिशन प्लान या एप्लिकेशन फॉर्म लंका जून तालनी साल चीज़ निंची मी साल थाम चीज़ रा सारक नहीं दामरी तम्मानी जरावो नरोटे वो कहाँ के सहमान मुसुंग कहाँ के वो जगह लॉगिन क्लाइमनो MBB University Administration dot smart dot education dot in वो जगह वो ते वो कहाँ के सहमान कहाँ के महाराजा बीरबिक्रम इन मशीन उठाने नरोक नहीं मनो जे ओ एडमिशन बगी कहाँ मा सब्जेक्ट नहीं बगी लांग जगह तंगो
0: তাকিশে তঙ্গ অবখাই নেশা মুক্ত ভারত অভিযান তাই বিকশিত ভারত কি পেহচান ও ওয়ানচুক তাংন তেই নাই পশ্চিম ত্রিপুরা হাংকর ফাং কাইসা সামং বতাং চেংখা অবো

นังใครทั้งหมดจะในกอกบรักปันดากอกบรักปันโดนังทั้งหมดจะสามขานามุสังเคอันนั้นกอกดุกเลยมั้งยี่สิบ3 1 2 3 2 6 2 5ออกกอกดุกนัมเบอร์ฮังเกอร์ฟรีกอกบังใช้ไว้แต่ทางเสด็จสับมุ่งนรกนี้บ้าเกย์ที่นี่นอปันดา

อชักจระจินกบุรกปันโดฮินดีดอกนี้หรือจับมุงขนาดไรจงมานี้แต่มันก็จึงกบุรก

หนึ่งคณะจังหวะจีนกอกบรอกปันดาฮินดีเตกอกบรอกหรือจับมึงแต่ตั้งในชื่อสมังคลาเลนะกอกบรอกไก่ชาแต่ฮินดีไก่ชาคณะจังดีจีนปันดา